0: ยิ่งเจอฝนก็ไปด้วยนะครับยิ่งทำให้รู้สึกเหงาไปด้วยหรือเปล่านะฮะแค่คนขี้เหงานะครับสวัสดีทักทายผู้ฟังที่ Hits FM Next ในยามเช้าตรู่แบบนี้นะครับ8โมงกับ24นาทีนะครับทักทายทุกแพลตฟอร์มที่กำลังฟัง Hits FM Next ด้วยละกันนะครับผมดีเจเบียร์วัชรักษ์คุณากิติคุณวันนี้วันจันทร์นะครับ21กันยายน2569แล้วล่ะอุณหภูมิตอนนี้ที่ลำปางอยู่ที่ 24.2 องศาเซลเซียสด้วยกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ 22.5 นะฮะส่วนสูงสุดเมื่อวานนี้ 33.0 องศานะครับฝนสะสมวันนี้เยอะเลยคุณฟังฮะ 26.6 มิลลิเมตรด้วยกันนะครับฝนตกลงมาทั้งวันทั้งคืน2วันแล้วล่ะแล้วก็วันนี้ประมาณตี3ตี4นี่ก็ตกหนักเดียวจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังด้วยละกันนะครับ
1: This is Hits FM Next This is Hits FM Next
0: ได้เวลามาอัปเดตสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารในยามเช้ากันแล้วนะครับ
2: It's Hot News
3: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อนข่าวร้อน
0: มาอัปเดตสถานการณ์สำคัญในรอบวันที่ผ่านมาทั้งเศรษฐกิจภัยธรรมชาติสภาพอากาศรวมไปถึงราคาทองคำกันด้วยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคุณแฟนครับล่าสุดอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็ประกาศสั่งงดเล่นน้ำตกคลองลานชั่วคราวเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงแล้วก็มีน้ำป่าไหลเชี่ยวนะครับขณะที่กองปราบปรามออกหมายเรียกป๋องสุพรรณนะฮะซึ่งพระชื่อดังเข้าชี้แจงกรณีนั่งเก้าอี้กรรมการมูลนิธิวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการเงินนะคุณผู้ฟังครับพรรคฝ่ายค้านเสนอแนะให้ภาครัฐนำพิจารณางบประมาณคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาปรับลดภาษีสัมปทานน้ำมันลิตรละ7บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อเร่งหักค่าลดหย่อนภาระค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนค่าอุปโภคบริโภคของประชาชนได้ตรงจุดมากกว่าเยียวยาแบบครั้งคราวนะครับส่วนคมนาคมก็คิกออฟเปิดเส้นทางเดินรถไฟต้นแบบขนส่งสินค้าทางรางสายแหลมฉบังแล้วก็หนองคายแล้วนะครับเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกการค้าข้ามแดนสู่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสภาพอากาศวันนี้คุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักทั่วไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับฝนฟ้าคะนอง 70-80 ส่วนกรุง

0: เรื่องมหานครแล้วก็ปริมณฑลฝนหนักเลยนะคุณฟัง 80% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมขังแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมสำซากด้วยนะครับส่วนราคาทองคำเช้าวันนี้ปิดท้ายกันนะฮะปรับตัวลดลง150 บาทตามประกาศครั้งที่1ของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งตอนนี้รับซื้อบาทละ 68,200 บาทขายออกบาทละ 68,400 บาทส่วนทองรูปพรรณตอนนี้ขายออกนะฮะบาทละ 68,900 บาทและนี่คือสรุปข้อมูลข่าวสารในยามเช้าวันนี้ในช่วงของฮิตฮอตข่าวร้อนนะครับ
1: It's Hot News
2: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วงฮิตฮอตข่าวร้อนข่าวร้อน
3: Enjoy the music Hits FM next

0: สบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

แล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: การจาก ETC นะครับสวีทเหมือนก่อนส่งท้ายชั่วโมงแรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะฮะในวันฝนคลำใครที่กำลังขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่บนท้องถนนตอนนี้ส่งถึงรถพร้อมกันไปนะครับแล้วก็ใช้รถด้วยความระมัดระวังด้วยละกันฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่อาจจะมีการก่อสร้างอย่างเช่นใกล้ๆสถานีของเราที่ Hits FM พระบาทนี่ก็ตอนนี้กำลังมีการสร้างทางแถวๆลำปางคูมเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวแยกแม่เมาะนะฮะหรือแยกเด่นชัยนั่นแหละนะครับก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยละกันนะครับ Hits FM Next
1: Music Recommended โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
1: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเต็มถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือสองต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
4: ตาปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาใช่ทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นซาบจี๊ดกับจำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200เมนูตาเป็นโหลสุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11โมงถึง4ทุ่มโทร065-960-9840
5: นึกถึงสุกี้ต้องตาปิโล
6: สุกี้ตาปิโล
7: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำ

0: 2932-9966 ID Line ทีม @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492255

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยกอไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: างงานใหม่ล่าสุดจากมียูนะชื่อเพลงว่าแค่คนคุยนะครับ
1: Hits in Trend เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ช่วงของ Hit in Trend ชั่วโมงนี้นะคุณฟังครับผมมีงานวิจัยนักวิจัยเขาเผยว่าใครที่โสดนานเกินไปเนี่ยจะเสี่ยงโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ด้วยนะคุณผู้ฟังฮะผลวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะฮะเปิดเผยว่าการอยู่กับความเหงาเป็นเวลานานๆ นะครับอาจจะส่งผลต่อร่างกายมากกว่าที่คุณคิดนะครับโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับการสร้างโปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบแล้วก็การเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังนะครับอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะครับโรคหัวใจรวมไปถึงโรคหลอดเลือดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่การโสดแต่คือความเหงาแล้วก็การขาดความสัมพันธ์ทางสังคมนั่นเองเพราะแม้มีคู่ก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่การมีครอบครัวมีเพื่อนหรือว่าคนที่พร้อมที่จะคุยแล้วก็คอยสนับสนุนกันรวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างสม่ำเสมอเขาบอกไว้นะฮะว่าเป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวด้วยนะครับแหมต้องบอกคุณผู้ฟังว่าแหมใครที่กำลังโสดตอนนี้หรือว่าใครที่อยู่คนเดียวนานๆนี่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะฮะ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ช่วงนี้กับคุณนิยมพันธ์นิลำปางด้วยนะครับวันพุธนะคุณผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์นะฮะจดไว้เลยนะคุณผู้ฟังครับวันพุธที่23กันยายนนี้ flash sale ทุกวันพุธนะฮะสุดคุ้มแห่งสัปดาห์เลยทีเดียวแนะนำเลยนะครับเตารีด Panasonic นะครับราคาเพียง199บาทนะครับหม้อหุงข้าว Smart Home 199บาทเมาส์ไร้สาย9บาทนะฮะฟังไม่ผิดนะเมาส์ไร้สาย9บาทเท่านั้นเองคุณฟังครับวันพุธนี้เจอกันได้ที่นิยมพาณิชย์ลำปางสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางที่นิยมพาณิชย์ลำปางเนี่ยเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เลยนะครับ8โมงเช้าถึง6โมงครึ่งสอบถามเพิ่มเติม054-222-999สินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางและโรงพยาบาลศิริราชนครรามนะครับรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองนะครับอย่ารอให้มีอาการเพราะว่าหลายโรคนะคุณผู้ฟังครับไม่ได้มีสัญญาณเตือนนะฮะแนะนำคุณผู้ฟังตรวจสุขภาพกันก่อนนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนถ้าหากตรวจพบความผิดปกติได้เร็วเราก็สามารถวางแผนดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแล054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเคลานครรามคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM next
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตีห้าครึ่งถึงบ่ายสองโมงโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
2: It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะคุณผู้ฟังครับกับคุณโรงพยาบาลกีฬานครรามด้วยแนวคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจและนิยมพาณิชย์ลำปางสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแลวจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจเมื่อ attitude เป็นกันเองทุก attitude ให้คุณ

0: รามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวี

0: 19ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
3: Hits Music Daylight
4: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: ฟังไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยในการเผลอยิ้มแน่นอนนะคุณผู้ฟังมาที่โตโยต้าลำปางนี่มีแต่รอยยิ้มแห่งความสุขแน่นอนนะฮะจะรายแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในแนะนำเลยครับใครที่กำลังอยากจะได้เจ้าของ New Yaris Ative HEV นะครับจังหวะที่ใช้ในแบบที่เรายิ้มรับข้อเสนอสุดพิเศษได้เลยนะครับดอกเบี้ย 0.89% นะคุณผู้ฟังครับต่ำมากๆเลยทีเดียวรู้จะผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนแถมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ไม่พอนะฮะคุณผู้ฟังครับรับเพิ่มแต้ม Blue Point คูณ3ไปเลยครับมาเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับแล้วก็ยังฟรีแพ็คเกจเช็กระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทรวมไปถึงการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีแบบขับไปยาวๆเลยทีเดียวคุณฟังไม่ต้องกังวลนะครับพร้อม TCFR Plus ด้วยมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะครับรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในมาลองขับก่อนนะคุณฟังครับพร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษกับโตโยต้าลำปางนะครับ Hits Music
1: Enjoy the music. Hits FM next.

งานจากนาย CNX นะฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ Hits FM Next X กับ107 Love FM ชวนคุณผู้ฟังไปดูหนังฟรีจาก Major Cineplex เราแจกให้20ใบด้วยกันนะครับ10รางวัลรางวัลละ2ใบนะฮะจะชวนเพื่อนชวนแฟนไปฟินในโรงหนังแบบฟรีๆเลยนะครับจนถึง25กันยายนนี้เท่านั้นกติกาง่ายมากๆกดไลค์เพจของเรานะครับ Hits FM Next แล้วก็ไปกดไลค์ Love FM 107ด้วยนะครับจากนั้นกดแชร์โพสในกิจกรรมแจกบัตรดูหนังจากเมเจอร์นะครับไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็แคปรูปภาพทั้ง2คลื่นที่คุณกดไลค์กดแชร์ส่งรูปภาพมาที่ LINE @นะครับ @hitsfm นะครับ HITZFM เท่านั้นแต่ว่าบัญชี Facebook ตอนนึงสิทธิ์การร่วมสนุกเท่านั้นนะครับหมดเขต25กันยายนวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ทาง www.fmmaxradio.com ใครที่หาเพจไม่เจอก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับ fmmaxradio.com ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถฟังเราผ่าน FMMax Radio ได้ทั่วโลกเลยนะครับ

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: นี่ไม่ใช่เวทหมดแต่นี่คือโปรเครื่องสภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
3: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
6: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: การมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

0: กด1จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่กงกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 นโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
1: Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

ในชั่วโมงนี้ก่อนนะฮะขอบคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปาง New Yaris Etude ตอนนี้ดอกเบี้ย 0.89% นะครับผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางนะครับ

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159918

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่

0: 790บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188บาทแอร์อินเวอร์เตอร์9,000 BTU เริ่มต้น7,990บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง1,690บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น1,500บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีวี
1: ฮิตแซ่บแซ่บติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment
3: HITS Music Daylight

ันใหม่และสุดท้ายก็ทูคัลเลอร์นะครับชอบจังหวะนะฮะ11โมงกับอีก16นาทีแล้วนะครับชั่วโมงนี้ Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวๆนะครับในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทองแนะนำเลยฮะคุณผู้ฟังครับมีปัญหาเรื่องของทรงจมูกหรือว่าใครกำลังอยากจะปรับแก้จมูกแนะนำปรึกษาคุณหมอเต้าได้เลยนะครับแบบเคส by เคสตอนนี้เขาฟรีค่าแก้ด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติม0622969999นะครับในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทองจำดีๆสีเขียวๆนะครับกับ Face Medical Clinicรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณและก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดนะครับตอนนี้ไหลหมักนุ่มเนื้อหมูนะฮะ99บาทต่อกิโลกรัมนะครับที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาใกล้บ้านคุณใกล้ที่ไหนใช้บริการได้ที่นั่นกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด Hits Music Daylight

0: music non-stop on Hits FM Next
1: โดยสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปาง

0: และวันนี้BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: งานใหม่ล่าสุดจากบิวกิ้นในแห่งชื่อเพลงว่าเช็คลิสต์ส่งท้ายผู้ฟังก่อนนะครับกับคุณเฟสเมดิคอลคลินิกด้วยนะฮะรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทองนะครับคุณผู้ฟังก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Face Medical Clinic ได้เลยเสริมจมูกฟิลเลอร์ร้อยไหมศัลยกรรมลำปางนะครับและโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะคุณผู้ฟังครับทุกสาขาใกล้บ้านคุณตอนนี้ไหลหมักนุ่มโปรโมชั่น99บาทต่อกิโลกรัมนะครับที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
1: We play all the hits. Hits FM.
0: ไปแล้วฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้านะครับที่ SFM Next แต่ว่าอย่าลืมติดตามฟัง SFM Next ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกลุ้นตัวหนังจาก Major Cineplex กับเราด้วยไปดูรายเพิ่มเติม www.fmmaxradio.com เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2566ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
2: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
2: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

0: นิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซลคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์งานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ทีวีช็อคเซลรถใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลรถใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: คุณ
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251และ093 297 2298

0: Hits FM Next 102.25
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
0: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @

0: ฮิต FM เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี
1: 30ปี
3: โลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
4: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิดต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

Yeah.

0: Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตีห้าครึ่งถึงบ่ายสองโมงโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0858459 2251

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/2

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ิ้มตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: ว่า attitude เป็นกันเองทุก attitude ให้คุณรู้สึก

0: รียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID line tim @ inso clinic และ Facebook inso clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป. 1/2567
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 นถึงบ่าย 2:00 นโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
1: Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแลวจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ตาเป็นโลสุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อยถึง4ทุ่มโทร065

0: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940 Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: I'm in my attitude เป็นกันเองทุก attitude

0: ียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป.

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่ม

0: งขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
1: Hits Music on the Road
2: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ฝันดีนั้นนะคะเป็นหนึ่งซิงเกิลค่ะเป็นซิงเกิลเก่าแล้วนะคะที่หยิบมาให้ฟังกันนะคะนึกถึงการทักทายช่วงของเย็นๆนะคะตอนนี้4โมงครึ่งนะ4โมงกับอีก30นาทีนะคะมาเจอทักทายกันในช่วงเวลานี้แล้วนะคะ 102.25 Hits FM Next นะคะวันจันทร์เริ่มต้นเช้ามาฝนตกบ่ายตกแต่ว่าเย็นนะตอนนี้นี่แดดมาแล้วคุณผู้ฟังก็คงทำให้เราได้แบบว่าได้เจอแดดกันนิดนึงเนาะหลังจากที่ฝนตกลงมาเนี่ยน่าจะตลอดทั้งวันอย่างเมื่อวานนี้ก็ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะคะยังไงช่วงนี้ค่ะฝนตกบ่อยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะชั่วโมงนี้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลในเรื่องราวของสุขภาพตอนนี้นะคะที่ Attitude Clinic ค่ะมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่อยากจะแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะกับโปรแกรม Vigo Slimming เปปไทด์ลดความอยากอาหารแบบจิ้มรายสัปดาห์นะคะดูแลค่ะโดยคุณหมอทุกเคสเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุมน้ำหนักนะคะแต่ว่าคุมความหิวไม่ได้อยากจะให้ลองนะคะกับโปรแกรมเปปไทด์คุมหิวแบบจิ้มนั่นเองก็คือโปรแกรม Vigo Slimming นะคะด้วยตัวยานะคะกลุ่มเซมากรูไทด์ค่ะทำงานนะคะคล้ายกับฮอร์โมน GLP-1 นะคะก็คือจะช่วยส่งสัญญาณความอิ่มไปที่สมองของเรานะคะช่วยให้ลดความอยากของอาหารช่วยชะลอการย่อยอิ่มนานนะคะแล้วก็ช่วยคุมระดับน้ำตาลให้คงที่ค่ะสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนี้นะคะสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอก่อนได้ค่ะมีคุณหมอดูแลตลอดทั้งโปรแกรมนะคะทั้งประเมินให้คำปรึกษาแล้วก็ติดตามผลนะคะเพราะฉะนั้นค่ะความหิวลดยากแต่ลดได้จิ้มง่ายๆแบบปลอดภัยนะคะต้องให้ Attitude Clinic ดูแลนะคะ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณสาขาลำปางตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนมนุวาฒวิทยาลัยค่ะสอบถามเพิ่มเติม0994142000หรือว่าแวะไปหาคุณหมอได้เลยที่ Attitude Clinic คุณหมออยู่ประจำและคุณหมอก็ดูแลเองทุกเคสนะคะ Attitude Clinic ลำปาง
1: Hits Music on the Road
2: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ
3: กำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี
4: 30ปี
2: โลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 นโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
5: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ลินิก
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: ด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: HZM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

เพลงนี้นะคะมีชื่อว่าวนวายนะคะก็เป็นเพลงใหม่เช่นกันค่ะให้ฟังกันอัปเดตให้ฟังนะคะที่ 102.25 Hits FM Next นะคะก็จะมีเพลงใหม่เพลงอัปเดตให้ได้ฟังกันก่อนใครนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ทิ้งท้ายเลยแล้วกันนะคะขอบคุณกับ Attitude Clinic นะคะ BU Comfort ความสบายใจสำหรับคุณนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะกลับมามีเพลงใหม่อัปเดตให้ได้ฟังกันอีกแล้วล่ะนะยังไงก็ติดตามในชั่วโมงหน้านะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Hit FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังดีอัลติเมทคลินิกพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-339-5000

0: ียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือสองต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251และ093-297-2

0: ใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: Kids ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music on the Road
3: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหนึ่งเพลงที่น่ารักมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงนะคะหรือว่าพระนาง MV เพลงนี้ด้วยนะคะสวีทเหมือนก่อน ETC ค่ะ5:24นะคะเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายแล้วล่ะ 102.25 Hits FM Next นะคะชั่วโมงนี้เพิ่มเติมทักทายที่ LINE @hitsfm ได้เลยนะคะแอดข้างหน้า HITZFM นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะทักทายขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ LINE Official ของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของกิจกรรมการร่วมสนุกของเรานะคะอาทิตย์นี้จะหมดเขตแล้วล่ะนะคะสำหรับในส่วนของแจกฟรีนะคะบัตรหนังเมเจอร์นะคะ10รางวัลรางวัลละ2ใบนะคะรวมแล้ว20ใบนะคะชวนเพื่อนนะคะชวนแฟนนะหรือจะชวนแก๊งไปเป็นคู่ไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งก็ได้นะคะกติกาก็ง่ายมากๆเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะไปกดไลค์เพจ Hits FM Next นะคะแล้วก็ Love FM 107นั่นเองข้อ2กดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นี้นะคะไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยข้อ3ค่ะแคปรูปภาพเพจทั้ง2เครื่องที่คุณกดไลค์เนี่ยแล้วก็ส่งรูปภาพมาที่ LINE ของเรานะคะมีแอดข้างหน้าก่อนค่ะแล้วก็ HITZFM เท่านั้นข้อสุดท้ายคุณผู้ฟังอย่าลืมนะว่าบัญชีผู้ใช้ Facebook 1สิทธิ์เนี่ยร่วมสนุกได้1ครั้งนะคะใครทำตามครบ4ข้อค่ะลุ้นกันเลยนะคะว่าจะได้นะคะในส่วนของบัตรหนังจากเมเจอร์หรือเปล่านะคะก็ต้องบอกเลยว่าตุลาตั้งแต่เดือนนี้แล้วล่ะนะคะเดือนนี้นี่หนังดีๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงของปลายปีก็น่าจะมีฟอร์มหนังฟอร์มยักษ์อีกหลายเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาร่วมสนุกกันได้นะคะ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่28นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็รีบส่งเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆกันแล้วกันค่ะชั่วโมงนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับณ อัศยาคอนสตรัคชั่นนะคะดูแลเรื่องของบ้านที่ครบจบจริงๆค่ะล่าสุดค่ะอัปเดตไซต์งานนะคะบ้านที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะสำหรับในส่วนของบ้านหลังล่าสุดนะคะที่อัศยาได้ดูแลนะคะคือบอกเลยว่าสวยสไตล์แบบมินิมอลมากๆเลยค่ะยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่หน้าเพจ Facebook ของอัศยาคอนสตรัคชั่นค่ะเขาก็จะมีเรื่องของการอัปเดตแบบบ้านไซต์งานนะคะหรือจะเป็นในส่วนการตกแต่งภายในต่างๆครบจบในที่เดียวนะคะเรื่องบ้านปรึกษาที่อัศยาคอนสตรัคชั่นค่ะสอบถามที่คุณอันได้เลยที่0995456982ค่ะหรือจะเป็นที่คุณไอซ์นะคะ0952822893นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ก็อัศยาคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านลำปางลำพูนเชียงใหม่นะคะยังไงก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook กันได้เลยค่ะ
1: FM Next 102.25

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: Hit FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ที่นี
1: ่บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
3: ับ เอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
2: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
2: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

0: ลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับสตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams

0: ิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2563 ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: Hits Music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้าน

พลงนี้นะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดอัปเดตให้ได้ฟังกันก่อนใครนะคะจากซินนะคะขอบคุณนั่นเองค่ะมาถึงในช่วงของไทยๆชั่วโมงกันแล้วล่ะนะคะชั่วโมงนี้นี่ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกับกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่เหมาะด้วยนะคะในส่วนของแม่เหมาะฮาล์ฟมาราธอนนะคะก็เหลือเวลานะคะประมาณนอก1เดือนพอดีเลยคุณฟังนะคะ25ตุลาคมนะคะสำหรับวันแข่งขันนะคะ1เดือนช่วงนี้ค่ะก็ตระเตรียมในเรื่องราวของร่างกายสุขภาพนะคะให้พร้อมนะคะกับการวิ่งน้องคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรบอกเลยนะคะว่าในช่วงของเดือนหน้าตุลาคมนะคะลำปางจะมีอากาศที่ค่อนข้างสบายๆนะคะวิ่งไปด้วยนะคะแล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยค่ะหรือว่าสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้นะคะเสื้อสวยๆนะคะของที่ระลึกจากทางแม่หมอฮาฟมาราธอนนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่หมอเฟรชนี่ใกล้เลยคุณผู้ฟังนะคะอยู่นี่แหละนะคะตรงเซ็นทรัลลำปางนะข้างหน้าตรงข้ามกับสะพานลอยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะก็จะมีของที่ระลึกต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะทุกปีเนี่ยทางกฟผ.เนี่ยเขาก็จะออกแบบมาเนี่ยให้เข้าตรีมนะคะที่สำคัญเลยปีนี้ก็สวยคุณผู้ฟังคือบอกว่าสวยทุกปีนะคะใครอยากจะได้เป็นของที่ระลึกนะคะเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณกับอาสยามคอนสตรักชั่นด้วยเช่นกันค่ะชั่วโมงนี้นะคะทิ้งท้ายก่อนเลยชั่วโมงหน้าค่ะฟังเพลงยาวๆกับฮิสเซฟเฟมต่อนะคะพรุ่งนี้16นาฬิกาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: ZFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: I just my attitude เป็นกันเองทุก attitude ให้คุณรู้

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: จให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: มีแค่3ต่อตั้งตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
3: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

Hits FM Next 102.5 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร085 549 2

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: music prompt K on Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำตายตาดำ
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
4: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
5: โอ้มจงรากรทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
6: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: องต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพ

0: แค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159999

จิ้มตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอปช้อปปี้และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง

0: จให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: ตาปิ้นโลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเม้าช่ายทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นซาบจี๊ดกับยำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัด

Hits FM Next 102.2 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร085 549 2

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: นี่ไม่ใช่วิทย์หมดแต่นี่คือโปรเครื่องสภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2563
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
2: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
2: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
5: ชัวร์ค่ะ
2: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

0: Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: 24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องสภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณรู้

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492222

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบน

0: HIT FM เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ำฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 Love FM Your Movie Your Moment

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้อง

0: กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X107 Love FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
6: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
7: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: ที่เพลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
1: This is Hits FM Next
2: Hits FM Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ติดต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: นี่ไม่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: 3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: playing hits ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
1: This is Hits FM Next
2: Hits FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hit FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: ันต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

ีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: จิ้มตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: นี่ไม่ใช่เวทหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

งฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Next Hits FM Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: นใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

0: งรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะความรักเป็นบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ความรักนี้แหละคือรากฐานของธรรมบัญญัติทั้งหมด
1: พระคัมภีร์นั้นไม่ได้อยู่ไกลจากเจ้าเลยแต่อยู่ในใจของเจ้าให้เจ้าเก็บรักษามันไว้ในใจของเจ้าเสมอ

ข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์เชื่อก็จะได้รับและจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเป็นความสุขใจที่ข้าพระองค์ได้วางใจในพระองค์เป็นความสุขแท้ที่ได้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อลูกขอวางใจในพระเจ้าขอทรงช่วยกู้ขอทรงไถ่ขอทรงปกป้องขอทรงอวยพรขอทรงครอบครองดวงใจขอทรงนำทางแต่ละก้าวแต่ละช่วงเวลาให้ได้พบกับพระองค์ขอให้ทุกๆวันได้ลึกซึ้งในความวางใจพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าแต่พระเจ้าลูกขอเรียนรู้ที่จะวางใจพระองค์ขอพึ่งพาในพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอเชื่อและหวังใจในพระสัญญาของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน

ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์0848090633

0: ถ้าวันนี้คุณคิดว่าอาหารสุขภาพแพงลองป่วยดูสักครั้งถ้าคุณคิดว่าการดูแลสุขภาพเสียเวลาลองไปนั่งรอคิวที่โรงพยาบาลถ้าคุณคิดว่ายกเวทอันตรายลองปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอดูสักครั้งจงลงทุนในสิ่งเล็กๆทุกวันเพื่อให้ผลตอบแทนระยะยาวในชีวิตคุณดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ครับ
1: สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

0: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง
1: สละเวลาเพียง1นาทีคนฟังได้กำไร1ถึงร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแต่แค่ยังเดินได้ทำงานได้ก็คือกำไรชีวิตแล้ว2เงินทองอาจไม่มากมายแต่ถ้าไม่มีหนี้ก็ถือว่ามีความสุขกว่าหลายคน3ลูกโตขึ้นก็ห่างออกไปบ้างอย่าเสียใจเลยถือว่าเราได้เวลาคืนมาให้ตัวเอง4เพื่อนบางคนไม่อยู่เหมือนเดิมแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าใครคือเพื่อนแท้จริงๆ5ไม่จำเป็นต้องมีบ้านใหญ่รถหรูมีหลังคาให้นอนอุ่นๆก็เพียงพอแล้ว6ผ่านครึ่งชีวิตมาแล้วเหลือแค่ใช้ทุกวันให้มีคุณค่ากับตัวเองและคนข้างๆ7ความสงบในใจมีค่ามากกว่าคำชมจากใครทั้งนั้น8วันนี้อาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังเป็นวันที่เรามีโอกาสจะรักและใช้ชีวิต9เวลาที่เหลืออยู่อย่าเก็บไว้แต่ทำงานจงแบ่งให้คนที่เรารักด้วย10ยิ่งโตยิ่งรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องแข่งกับใคร
2: สนับสนุนโดย
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
4: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
5: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
0: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง

0: เมื่อพระทำผิดเราควรหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือไม่เมื่อเราเห็นข่าวพระทำผิดซ้ำๆหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเราควรหมดศรัทธาในพระหรือหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องแยกให้ออกคือความผิดของบุคคลกับความจริงของพระธรรมไม่ใช่สิ่งเดียวกันผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้กิเลสของมนุษย์หายไปทันทีการบวชก็ไม่ได้รับประกันว่าคนคนหนึ่งจะไม่มีความโลภความโกรธหรือความหลงถ้าพระทำผิดพระวินัยก็ควรดำเนินการตามพระวินัยถ้าผิดกฎหมายก็ควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราไม่จำเป็นต้องปกป้องความผิดเพียงเพราะผู้กระทำเป็นพระแต่ลองคิดดูถ้าหมอคนหนึ่งทำผิดเราไม่ได้สรุปว่าวิชาแพทย์ทั้งหมดผิดถ้าครูคนหนึ่งโกงเราก็ไม่ได้ทิ้งความรู้ทั้งหมดที่เคยเรียนมาเช่นเดียวกันความเสื่อมของผู้ปฏิบัติไม่ได้ทำให้พระธรรมเสื่อมตามไปด้วยเราเข้าใจได้ว่าความผิดหวังอาจนำไปสู่ความโกรธหรือการล้อเลียนแต่การเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องตอบโต้ด้วยความโกรธอีกฝ่ายสิ่งสำคัญคือกลับมาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรจริงๆอย่าศรัทธาเพียงเพราะเห็นจีวรและอย่าทิ้งธรรมะเพียงเพราะเห็นคนในจีวรทำผิดบางทีการรักษาพระพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มจากการปกป้องพระทุกคนแต่เริ่มจากการรักษาความถูกต้องและนำพระธรรมกลับมาปฏิบัติกับชีวิตของเราเองสิ่งที่คุณเชื่ออาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเปิดมุมคิดใหม่ให้สมองได้เอ๊ะทุกวันคิดอีกทีก่อนสายเกินไป
1: หุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560พสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861พสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: แล้วจะรู้2ข้อหาหนักๆที่ใช้ฟ้องคนขับรถไร้มารยาทได้หลายคนคิดว่าแค่ซวยแต่จริงๆแล้วการขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่นผิดกฎหมายชัดเจนครับผิดพรบจราจรข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วถ้าซวยกว่านั้นมือถือหรือของในกระเป๋าเราเปียกพังล่ะอันนี้โดนข้อหาที่2เพิ่มได้เลยข้อหาทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญาโทษหนักกว่าเดิมอีกจำคุกสูงสุด3ปียังไม่หมดเรายังสามารถฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายค่าซ่อมมือถือค่าซักรีดเสื้อผ้าได้อีกต่างหากครับดังนั้นถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้รีบจดทะเบียนรถถ่ายรูปแล้วไปแจ้งความนะครับเคยโดนรถเหยียบน้ำใส่บ้างไหมตอนนั้นทำยังไงกันหรือใครเคยเป็นคนขับแล้วเผลอเหยียบใส่คนอื่นรู้สึกผิดไหม
1: มิตรไทย MIT ไทยมิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางโยโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองลำปาง

ใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: คุณกำลังฟัง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียง
4: Hit FM Next
3: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
4: On Radio 102.25 FM
5: พระเจ้าทรงรู้ว่าคุณต้องการอะไรและพระองค์ไม่เคยล่าช้าเกินเวลาเลยฮาบากุกบทที่2ข้อ3บอกว่าแม้ว่าจะช้าจงรอมันเถิดเพราะมันจะมาถึงแน่นอนใช่ครับสิ่งที่พระเจ้าจะให้อาจดูเหมือนช้าในสายตาเราแต่มันกำลังมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะความอดทนไม่ใช่แค่การรอแต่มันคือการวางใจว่าในขณะที่คุณรอพระเจ้ากำลังเตรียมบางสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณอย่าปล่อยให้ความไม่อดทนทำให้คุณเปิดประตูผิดไปเพราะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้คุณนั้นจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงนี่คือฤดูกาลของคุณและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าจะเปิดประตูที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณแน่นอน
6: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
2: คุณกำลังฟัง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียง
4: Hits FM Next
3: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
4: On Radio 102.25 FM
7: ถ้าบาปกรรมมีจริงลองเอาเงินสัก10ล้านทับมันดูสิมันจะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกไหมประโยคนี้คุณอาจเคยได้ยินใครพูดขึ้นมากลางวงเล่าหรือลึกๆแล้วในวันที่เห็นคนชั่วได้ดีคุณเองก็เคยแอบคิดแบบนี้ใช่ไหมในยุคที่เราเชื่อมั่นในตัวเลขบัญชีสายสัมพันธ์ VIP และอำนาจเงินสดเรามักโยนเรื่องบาปบุญทิ้งไว้ในกล่องความงมงายแล้วยืดอกพูดอย่างสะใจว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความถูกต้องเราเห็นคนโกงใส่แบรนด์เนมขับรถหรูหัวเราะยอกกฎหมายจนเราเริ่มตั้งคำถามกับความดีและแอบรู้สึกว่าคนสุจริตกลายเป็นคนโง่สมองเราเลยสรุปง่ายๆว่าเวรกรรมไม่มีจริงมีแต่คนฉลาดที่ใช้เงินเป็นแต่หยุดก่อนและลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆคุณมองเห็นอากาศที่ไหลเข้าปอดตอนนี้ไหมคุณมองไม่เห็นมันเลยแต่ถ้าขาดมันไปแค่นาทีเดียวชีวิตคุณจบทันทีการมองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่อย่าเพิ่งดีใจไปถ้าวันนี้ใครโกงและยังลอยนวลใช้เงินบาปเสพความสุขอย่างหน้าตาเฉยเพราะความเงียบของการเวลาไม่ใช่การอภัยแต่มันคือการสะสมแรงดันของระเบิดเวลาที่เจ้าตัวกดนับถอยหลังไว้เองกฎแห่งกรรมไม่เคยลืมวันนัดหมายมันไม่รีบร้อนแต่มันสุกงอมตามเวลาของมันเหมือนเมล็ดพืชที่ถูกฝังไว้ใต้ดินวินาทีที่คุณกลบดินแม้จะมองไม่เห็นต้นไม้แต่กระบวนการของมันได้เริ่มขึ้นแล้ว
8: สนับสนุนโดย
9: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร081
6: 0993-4509 086-186-7846และ054-010-861มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
9: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
6: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพ

0: คนจำนวนมากเข้าใจว่าบุญคือการตักบาตรบริจาคเงินเข้าวัดส่วนบาปคือสิ่งที่จะพาเราไปสู่ผลที่ไม่น่าปรารถนาแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องบุญกับบาปเริ่มต้นใกล้ตัวกว่านั้นมากมันเริ่มที่จิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิแปลโดยใจความว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญไม่ได้มีเพียงว่าเราทำอะไรแต่ต้องมองด้วยว่าใจที่ผลักดันการกระทำนั้นเป็นอย่างไรรากของอกุศลมี3อย่างคือโลภะโทสะและโมหะเมื่อความโลภเกิดใจก็ถูกความอยากครอบงำเมื่อความโกรธเกิดคนที่ถูกเผาก่อนก็คือใจของเราและเมื่อโมหะเกิดเราก็มองสิ่งต่างๆไม่ตรงตามความเป็นจริงในทางกลับกันกุศลคือการฝึกใจให้ห่างจากความโลภความโกรธและความหลงการให้ทานช่วยฝึกการสละการรักษาศีลช่วยฝึกไม่ให้กายและวาจาเบียดเบียนผู้อื่นและการภาวนาช่วยฝึกสติสมาธิและปัญญาให้เราเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจเพราะต่อให้บริจาคเงินมากแค่ไหนถ้าใจยังเต็มไปด้วยความโกรธความอยากและความหลงเราก็ยังต้องกลับมาฝึกที่ต้นเหตุลองสังเกตดูทุกครั้งที่คุณโกรธใจเปลี่ยนทันทีทุกครั้งที่คุณเมตตาใจก็เปลี่ยนทันทีเช่นกันและเมื่อสภาวะบางอย่างเกิดซ้ำๆมันสามารถกลายเป็นความเคยชินของจิตที่มีอิทธิพลต่อคำพูดการกระทำและชีวิตของเราดังนั้นบุญจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราทำให้คนอื่นเห็นและบาปก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการลงโทษในอนาคตสนามแรกของทั้งกุศลและอกุศลอยู่ในใจของเรานี่เองเพราะก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนจากการกระทำการกระทำนั้นมักเริ่มต้นจากเจตนาในจิตใจก่อนเสมอ
1: สิ่งที่คุณเชื่ออาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเปิดมุมคิดใหม่ให้สมองได้เอ๊ะทุกวันคิดอีกทีก่อนสายเกินไป
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
4: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
3: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
4: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
3: และโทร095-451-8710
5: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

ขอให้บุญจงรักษาเทวดาจงคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามจงทุกท่านทุกประการเทอญสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยะตถาคตโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลนานสัพพสิทธิพระวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้

0: เมื่อพระทำผิดเราควรหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือไม่เมื่อเราเห็นข่าวพระทำผิดซ้ำๆหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเราควรหมดศรัทธาในพระหรือหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องแยกให้ออกคือความผิดของบุคคลกับความจริงของพระธรรมไม่ใช่สิ่งเดียวกันผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้กิเลสของมนุษย์หายไปทันทีการบวชก็ไม่ได้รับประกันว่าคนคนหนึ่งจะไม่มีความโลภความโกรธหรือความหลงถ้าพระทำผิดพระวินัยก็ควรดำเนินการตามพระวินัยถ้าผิดกฎหมายก็ควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราไม่จำเป็นต้องปกป้องความผิดเพียงเพราะผู้กระทำเป็นพระแต่ลองคิดดูถ้าหมอคนหนึ่งทำผิดเราไม่ได้สรุปว่าวิชาแพทย์ทั้งหมดผิดถ้าครูคนหนึ่งโกงเราก็ไม่ได้ทิ้งความรู้ทั้งหมดที่เคยเรียนมาเช่นเดียวกันความเสื่อมของผู้ปฏิบัติไม่ได้ทำให้พระธรรมเสื่อมตามไปด้วยเราเข้าใจได้ว่าความผิดหวังอาจนำไปสู่ความโกรธหรือการล้อเลียนแต่การเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องตอบโต้ด้วยความโกรธอีกฝ่ายสิ่งสำคัญคือกลับมาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรจริงๆอย่าศรัทธาเพียงเพราะเห็นจีวรและอย่าทิ้งธรรมะเพียงเพราะเห็นคนในจีวรทำผิดบางทีการรักษาพระพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มจากการปกป้องพระทุกคนแต่เริ่มจากการรักษาความถูกต้องและนำพระธรรมกลับมาปฏิบัติกับชีวิตของเราเองสิ่งที่คุณเชื่ออาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเปิดมุมคิดใหม่ให้สมองได้เอ๊ะทุกวันคิดอีกทีก่อนสายเกินไป
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก๋งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MAT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าศพตุ๋ยเมืองลำ

0: ลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสีย
1: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วงฮิตฮอตค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัด